ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเขาจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังจากที่นายทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธที่23 กันยายนนายสีเดินทางถึงฐานทัพทหารใกล้กรุงวอชิงตันโดยนายทรัมป์ได้รอต้อนรับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี2566จะมีการจัดพิธีต้อนรับขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมผู้นำทั้งสองน่าจะหารือเกี่ยวกับการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันซึ่งจีนคัดค้านอย่างรุนแรงและอีกหัวข้อหนึ่งคือความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดในเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AIประเด็นหารือที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างกรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้าออกไปอีก2 เดือนซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่10 พฤศจิกายนนายเบสเซนต์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่20 กันยายนและวันพุธที่23นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเขากล่าวในรายการของ Fox News ว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการขยายออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีที่24ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้ง2 ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งเกิดการพักรบทางการค้าขึ้นหลังการประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคม2568โดยสหรัฐยอมลดภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นส่วนจีนยอมเลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดขึ้นออกไป1 ปีขณะที่สหรัฐก็เลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชิปกับบริษัทต่างๆออกไป1 ปีเช่นกันนายเบสเซนต์กล่าวเสริมว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะแค่ต่อสัญญาปัจจุบันหรือเปล่านายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติทั้งหมดจะต้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเขากล่าวถ้อยแถลงข้างต้นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลการประชุมนี้จัดโดยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆโดยมีตัวแทนจาก53 ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมนายโมเตงิกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้น

ฟูเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่าการหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมนานาชาติทั้งหมดรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบและประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งสินค้าด้วยนายโมโตงิยังได้ย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามฝ่ายเดียวที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโมเตงิดูเหมือนว่าจะมีนัยยะสื่อถึงจีนโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆต้องยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้

ประชาชนในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากพายุใต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้ฝนตกมากเป็นประวัติการเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนคันกั้นน้ำริมฝั่งทะเลสาบอิมบานุมะในจังหวัดชิบะพังทลายส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมจนถึงขณะนี้น้ำยังไม่ลดลงในบางพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางบริษัทระบุว่าปลาคาร์ฟถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด 100,000 ตัวทานิเคนจิประธานฟาร์มปลากล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมตกใจมากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ในเมืองซากุระหน่วยดับเพลิงยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานเมื่อวันอังคารที่22กันยายนว่ามีผู้สูญหาย1คนหลังจากหนีออกมาจากรถที่ถูกน้ำท่วมต่อมาได้มีการพบตัวชายที่สูญหายและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาทำให้เกิดดินถล่มหลายแห่งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอยู่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาฮะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังทะยานขึ้นได้ไม่นานมีรายงานว่าผู้โดยสาร3คนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะอพยพออกจากเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบินที่1502มีกำหนดเดินทางไปยังสนามบินซางะในคิวชูสายการบินระบุว่านักบินตรวจพบอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องยนต์ฝั่งขวาสูงผิดปกติหลังจากทะยานขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นของวันพุธที่23กันยายนเครื่องบินโบอิ้ง737ของเที่ยวบินนี้ได้บินกลับมายังสนามบินนาฮะหลังจากดับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นผู้โดยสารทั้ง152คนและลูกเรืออีก6คนอพยพออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินมีการส่งรถดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบรายงานกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございますおいしそうタムユーキさんとどこで会ったのベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ。
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: メロンパフェでございます。
0: パフェメロンค่ะ。
1: ทำร้องว่า
2: おいしそう。
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยอร่อยกับพาเฟ่มีย่าก็ถามว่า
3: ทัมยูกิซันโตะどこで会ったの
0: ทัมพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทัมตอบว่า
2: เวียดนามです
0: เวียดนามค่ะ
2: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่หมี่ย่าฟังแล้วก็พูดว่า
3: そうだったの
0: อย่างนั้นเองหร
1: ือทำพูดต่อไปว่า
2: はいゆうきさんに会いたいです
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
4: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
4: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยา
4: 歌う
0: ร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
4: ตาริ
0: และ
4: โอดุตาริ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
4: โอดอรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
4: ตาริ
0: และต่อมาคือ
4: しました
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
4: ตาริ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตริโอดตรินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
4: ชิมาสตะ
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
4: 歌ったり踊ったりしましたいっしょに歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
5: ฮอกไกโดで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
5: ฮอกไกโดで何をしますか
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
4: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
4: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
4: ไฮคิงをしたり
0: ก็คือ
4: ไฮคิงをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
4: 温泉に入ったり
0: ก็คือ
4: 温泉に入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
4: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
4: ไคโมโนะซึรุไคโมโนะซึรุ
0: คำว่า
4: ซึรุ
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
4: ้ชิตาริ
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
4: うみで泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
4: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับ
5: ไคโมโนะをしたり海で泳いだりしました
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
2: โอิโซ
0: คำว่า
4: โอิโซ
0: แปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช
4: ้โอิชิ
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
4: โอิโซ
1: ถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
4: โอิโซ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございますおいしそう
3: ダム、ユーキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
3: そうだったの
2: はいユーキさんに会いたいです
5: 食いしん坊カイトにお任せ
1: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะในบทสนทนาของบทนี้ทำกับมีย่ากินพาเฟ่เมลอนดังนั้นเรื่องที่จะชวนชิมกันในวันนี้จะเกี่ยวกับขนมของญี่ปุ่นค่ะในญี่ปุ่นนี่มีขนมสารพัดเลยนะคะทั้งขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและของตะวันตกด้วย
0: ใช่แล้วครับแต่ขนมหลายชนิดที่รู้จักกันในฐานะขนมตะวันตกนั้นนะครับพัฒนาดัดแปลงรูปแบบขึ้นหลากหลายในญี่ปุ่นนี่แหละครับเช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูๆกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลือนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan Tokyo